0: ตัวนี้ในเลดาไตมากอร์คันนี้ยองตองก็อารยองรอกมุยตุบไลโนซาวิเดรารูอาบุนิบากีเบลัยเคตัลฟิลมาคลายในชาลดอกซินิซิมิซุกุซินิบิชิงโนมุยตุนิลอติคลีมานุแต่ชาลซาราบริซินิซิมิชาราซาร์ซีนิบิชิงโนมุยตุบอกงโบคลีมานุกตัลไรดาตีตุมงโนมุยตุคลายตองฮักไกเฮกตอร์ไกชาวอุญญาฮันมานิโนทำสิตอนมุยตุบอกงไตสินิตอนลอติมานิมานุอาสุจระมุยตุไกมานุตีไทยจะทันิกอกสิไลค่ะ
1: ดาวุกไฟดีใช้มาเลยนะทีนี้นี่ชักคำไกรนิกอกุบลัดแคนเซอร์โนตุยจึงทีนี้ชาโกกับบางมาเบมาร์มันจะกี่มานุอเบมันบิชิงโกบลัดแคนเซอร์บลัยเคโนบรอกรกนี่ชาโกดารามุชกไปรีมานุเอบานุกจากุหนีมานุสัลกลกรมุยลโมอเบมาร์อังคากายชักนี่จรารโกชาจาโกชักฟูร์ซาวิทังโกเตยบุกุลกอชมกอชมอังเกยทังโกบัวเตยเอบาบัวยาฟังเตยเทยกุลโกอาบุนุการีโบบุคุกตุยทุยคุโลโกเจฟรูฟฮานอฟฟานเคกุจุกเคไวเชวิชุกเคมอกุลตุยโบทุยคุโลกมาไฮเคนุกจาโกเอบาทุยคอกชาวิฟายโอบุคุกโรโกกษาอังโกคุนจุโรโกกษาอังมาโรนุโกอาบุไฮอังเคชักกะฮัมชักฮัมนกทั้งเกยได้ที่เขาชักเชื่อในใจนั้นนั่งกูอาบอุ่งเขยชักก็เจฟรูทุยก่อมเอบัตามอุ่งเกยอุ่มอุ่งเกยเจฟรูทุยก่อมชักก็ฮับบ์เอบัตบารารอกเตยชักนี่อมทายเอบัตโอคลีตอร์มาหายรอกอุ่งก็บิชิกบ้าเนยเอบัตเนื้อซีนี่อุโมงค์นี่ชิลาบุรีบุษารอกอเบมาร์องมานกจักรพี่อาบาเจษฐาอุโมงค์นี่ฟันโออเบมาร์เอบาบลัดแคนเซอร์มันจะได้มานอมบลัดแคนเซอร์นั่นเด็กสาลิวคิมิอาเบมาร์นี่บ่หันจักรอาบุทุยกุฟูร์เอบาอบลัดแคนเซอร์ทุยกุฟูร์อโมหายเบมาร์อังเคชากุทุยกุฟูนีพิชาจากิทังโกอเบมาร์อังคากุบุนีแคนเซอร์หายชากรอกรอบอนมานุกจากโกอเบมาร์ซินีชากโนทุรุทุรุเคชกโมโรจินีชากโกลิตรไกบาทุยตองโกอลิตรไกบาทุยตุมุงโนทุยกุฟูร์บังเคโอลิวคิเมียเอบาบลัดแคนเซอร์มันจากโกหินจากโกลิตรไก่บะต้องมาว่าถุยกระจกขานันิบะไก่จึงกุบังมโนชักทำไกรเอบะชักทำนกทางกะไก่ชาจักรฟิอาจึงจามุงกะทำตามตามโนชานันินังไก่ไอรอนีมันไอจามุงโนซึ่งชานันินังไอรวมนี้ไทยลีกไทยลีกเนคอนไทยลีกแต่กุบังมาจึงแคลเซียมกันังมันไอรวมดีจึงแคลเซียมกางเกงจามุกหามกบังมาจานันนังไงที่นี่บรอกรกนิบิชงโกข้างไรรกกบังกุกนอชาลายอเพียข้างไรรกบกบังมาแคลเซียมตองโกในใช่มานอให้นี่บางไงจึงข้างไรรกนอบใจมานอบลัดแคนเซอร์อังคาไงจึงที่นี่ถุยผู้ชาวิทังโกอาถุยผู้ชามันิบิชงตุยตรึกตรึกเคชินิชาโกจอตอถุยเจกจักตองมันิอาบุโนคอมิโรยถุยกุฟูรงโกอาบุโนฮัมรนันิบากัยจึงเอบะมะทักนันิบากัยจินิปุยดานอคลายได้ยังไงซึ่งชักนายกินิใบนายจากัยเอบะสักฮัมไกรนอกทังไงเชรีนายนันินางนายเตชินิชาโกเตกกบังกุกถุยกุฟูรเอบะถุยกจักบุษกตองขออาบนอเชริมานายเนยอาบนิบิชงก็จึงจินิจามุงรกนอพอลพกลาวจึงอังกูรอาเปลดราก้อนฟรุตอาบะไฮรกมาจาไทยจินิจามุงเอบะไม้จามุงก็สังกบังมาชักชอบจีเอบะกึกรังมานายนอมาจานายให้กิจิ

ขาคาตั้งมาตรงเคมือตัวบอกให้น้ำมันในโอ้มือตัวเนาะขอรักษาเตยขอรักษาเนี่ยหำจักมันเนาะก็ทางเคตอนไหนอาบุญพักกินเนาะโอ้คาตั้งมาอาบงค่ะหำจักมันนี่ก็ชะฮาลกเนาะก็ทางตอนจักไหนมาดิไปที่ให้หนูให้เตยตั้งสารจับมุ้งที่นี่สักครั้งนี้จับมุ้งขนาดจักค่ะมานิกเดปรมาเตยวิปัสสรียังนี่ขอรังก์ตาบุกนี่อรจับมุ้งวิปัสสะเตยนบนิลจักมันนี่ขอรังก์

รู้สึกเขาคาตังมาตรงขังเกลังมันนี่โจทย์ไทยเนาะโจทย์วันเนาะก็ได้เลยตรงบุคคลนี้บอกคาตังมาวหามจักมาวตองทกมาวเบบักก็เนาะข้าพังนี้บอกโอ้ข้าพังนี้บอกนี่วันศุกร์มันนี่บินีภายนั้นเนาะนายชิงนี่ตรงมันนี่อบุนิกาชาตองทกมงนจุดาโอตองทกมงนิบิชิงอคาตงมาตงอบจอราคอลกพานงทึงเบลัยเตกตนิพานงทึงเพียบะบะคาอารุณกุลกิทังไปดิไฮนุไฮเตตังเซรจับมงคณะลายเนมานิกไตสุชมิตานิขรังโอ